0: ผมมาหายยากับท่านเหลือแต่เสร็จแล้วเนาะยากับท่านเนี่ยบุคคลเดียว
1: ฮัลโหลขนาดนี
0: ้ครับผมแกมาหายยากับท่านจังเลยหรอกทำบุคลายเลียบล่ะ
1: แ
0: กแต่ไรพูดยากับมาสั่งแกมามันมาคลุมเนี่ย
1: อ
0: ๋อม
1: าให้ตั้งมันอ๋อเป็นเรื่องมันมุ่งมั่นตาอ๋อเวลาแค่ทำไปนี่เนาะโมเวลาแค่ขนาดถูกต้องก็อ๋อเวลาแค่ทำไปไปนี่จะไม่เกิดมาบ้างเลย
0: อะไรหรออ๋อครั้งนี้มึงรับตาคุณตรงอ่ะปุ่นังขัดตา
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนทำไป
0: ที่บอก
1: อ่ะอ๋อปุ่นโมที่นี่ตักฮุก허리몽골보가셔시리즈꼭사마니비니아타쿠바이꼭방라이마니아모보보나카산야앙보나카르야나카리아보트파이케탕나카산나카산케나카카무게보세셰크마니바앙탕이나카산네앙보나카산야게아바이케노보록니어보벨라이케시리즈가샤꼭니보샤허카ยังให้เราให้เช่าดัดที่เราทำทุ่งบรองนี่โอ้กอกบางไหลมุ้งก็ตาบุกบุกไปอุ่นจุลิชามันเองก็บีน่าบุกเองก็ตั้มนายจะไรพรุ่งนี้กอกน้องบอสแชร์ขายขายกันตั้มก็เป็นบิชิ่งก็จะเชิญจากนายกูบินุตองก็ตาบุกนี่โอ้เจเนเรชันรอกนี่บางทีตั้มนี่ก็ตาบุกซึ่งนู่ก็เดี๋ยวออกระจักรรอกน้องบุกมุ่งขึ้นมาหนึ่งบ้าบินใช้บายด้าดาริงน่ะนังมารอกน้องผู้มุ่งคลายริงเลยโอ้ก้าวบุตรที่นี่ culture ยาที่นี่ฮุกมัวอโบกรีจึงโอกราชัลชนิพันโอกรังขังแกเอบดีบุชนิพันโอกรังขังก็จึงใบโนมาริงเนี่ยด้าด้านมาริงเนี่ยอาบุไฮแกโอฮุกมัวนี่ไรดารกโนจึงตาบุกอาศึกนารุทายังอีตองขตาแกอาบนบากันโนบายอนจุลิบุกอบกขาเจอโบรกตงทูอมรกโนตัสกมาทุกตาบุกเนี่ยโอเจเนเรชันรกแกบัวนักการมาสันค่ะบินีมามันอุบุมคุยริงเกยเบงเกยก็ขำมันีบางเกย์แกอาบุไฮเคนุจึงโอกระรอกโนบรมรนานีอาบุนีบางเกย์จีนีมาบาบาใบอาเกบุยนุพรุงซากุแกอาบุโนจีนีกัชชาก็จึงตินิขนาวิเชิงเงยมันค่ะเนียงขาจงฮัลโหลฮัลโหลคนขนาดเลี้ยอาบุนว่าชาเลยดอกมันนี่เจ้าจึงนักการชันมันนี่นักการชานิมันยาบักชะตรงจ่ายคลายพันอบอนักการศึกษานิมันยาอบูจีนิธานิวอาศักบุกริธาจึงจ่ายคลายเกย์ไอ้อนุนักการศิดิโตนิชานันนี่เอบ้าเก็บนู่นยากุนกาฟิกริพันอเซโอ้ข้าดูคุดามังคตตาจอลิศิดิโตอังนุกเลียอันที่คิดชานาพันุเซจีนีบุคคลพยังอุตตะโออากอนอสุกจราชิมชาวโนพี่อาบับsorry นี่ชามันเนี่ยโอ sorry เจ้าก็คือเช้าบอกพี่อาบับกบังมาจึงจัลก็ตรอกโนฮัมดูอิมันโอฮัลโหล
2: อังมันตันย
1: ี่โอตั้มบุมค่ะ
2: ปายตี
1: ชอยตีโอ้ฮัมไ
2: บฮัมไ
1: บโอเคหนึ่งก็ทำในนี่นี่ลังมาว่าหนึ่งนักการน่าจะนักการจักขากี่บุไบนักการจักน่าจะนังค่ะอามุนตีนก็ขั้นอะไรต้องมาแต่หนึ่งทำชานมจัง
2: ดาวุตจึงลังมาว่าผ่านมาตัวจึงกิชามิชาจึงวันนี้ตกขันอยู่ผ่านกี่ผ่านมาหนูดิฉันว่าอากิบว่าอันนี้นานาบัจจ้าแล้วนานาใครสินะขั้นพันเนาะก็ว่าตัวบริเชื่อตัวละอัพรูนั่นแค่แต่บริเชื่อเอาไปเสียบ่ไปกงมาบางละจิรุแต่บอกข้านอนดูมาสักขาดดีสินะแกดูมาสักขาดดีข้างก็ตาอ่างบุษรายบัตรให้เฉลิมเธอโอเคหรอกพอตอนนั้นยากหรอกไหนยันดีเบอร์ก็ยากก็นั่งจะขังไกก็เลยว่าฉันนั่นไหนแต่ก็พกียาก็นั่งจะแข่งกันอังสุยาเนี่ยมาเจ้าวานอหนอชุกเจ้าก่อนมาหันเฉาคุณก็อังสุยาหนึ่งชุกยังไม่ได้บริจาคก็หอยนี่

0: họ. Cái bữa trước của họ nhận tôi mặt sư cái nhận mẹ ta. Ta mà nó mang nặng mắt ra gì xa.
1: อันนั้นก็ตาอันนั้นก็ได้ที่อันได้จะมาอย่างดูมาพอสุดยานยาก็สกินนั้นมันนึงที่จะทํามันนุกอันนั้นก็นานาก็ยิ่งจับตาอืมอันนั้นเป็นสิ่งเนาะเนาะโอ้ก็หมายว่าครูจะเลยเวลาอันเนาะก็ที่นี่ลองที่บทที่นี้อ่ะอ่ะก็ไปอืมก็ยืนหน้าชี้ยังตรงตา ถ้าพูดกันงั้นนานาน้องมาหึงโอ้นานาจะมาสักขันจะเย็นเชียอ่านอันจริงขนาดเล่นเอามาวันสุขัตนานาเนาะเพราะนานาอันนั้นนั่งกัดเสียงนิ่งบุษขังว่าคุณจะร้องไม่อาจจะว่าจะตีนบัตรใครพนุกสินัยหิมชักตาอันตีนเนี่ยอันนานาไปอังอาจจะว่าจะตีนบัตรคุณจะร้องไม่นักการมาสันค่ะอันเต็มที่อากลงเลยยังไง
0: อันนั้นน่าก็เลยดิอ่ะพวกอันนั้นน่ะวาระได้ขึ้นมาในจงค่ะอันนั้นก็อ่ะบุญตานักการชันจักขันจักค่ะเก๋บุคคลต้องทุกที่นี่แบบอันที่จังในเจ้ากรมอ่ะในเห็นพิการตาบ้านอ่ะอ่ะบุญตาอ่ะพวกอันอืมอันนั้นเอ๋อ่ะพ่อใหญ่ไม่รอกใครอยู่ตัดจึงให้ยืนนานาไปอ่ะอันนั้นต้องมาบ้าอ่ะใช่อันนี้อังกุศลที่กลางขยันนานาเคยทำกันจ้ะใช่ทำไป
2: บ่อาจจะนุกลังเลยอ่ะทางที่นี่นุกข้างหนังไทยอย่างสองรูปแบบก็จะมาตรงรูปเรียมานุกรูปเรียอันนั้นอ่ะอันนั้นก็หมายถึงนั่งเบล่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ
1: kaisa pandani bising tui jeng kok salaine ni kaisa shape manya hangkai jeng obai ke chini lai thang ja kok rok no jare frong ni kok rok no jeng sana ni shape simangla khamuna phia ba kubinyo jeng nana bai koi lai mani naka san lai mani o je pusuk jarai phan bo buji kha je bin nana koi kha bin nana kha ti kha khorai kha apun ba ke bo nana hamsi di ta juli si di ne bo khun jor moi iko ane no chayang kha ne han ma ban bin nana muni re kha po ta kon si chali ab bhai keno kaisa na kar chan mu abo ke bang ma joli mu ro na ham ri wi ro hello hello
2: hello
1: ই সাবং খাদর নি সাগানি কিসা ও কক্স ক্লিয়ারিং এমব্লে হ্যালো আং তামুক তানি মারি সিনে তেও সে নং কল খাই দি আ কক খ সখনালি আমুন বাকি তানি মার খা আং কাই আপুনো ও জে না কাটমানি অবো বেলাই খে নাঙ্গো জং হানিয়াদি বা জলি লাইখে ওয়ালে লাইখাই সালহা বেসানি না হামুই থাং দিই নাই আবু তাম হামা বা ওবু তো খরসাতে খরসনে না কার খাই দিই হিন মানি নো হ্যালো
3: হ্যালো
1: ই দীপর কাহাম বর্নি সাইটং সাং
3: আংয়াং খিল্লা হাসিং ওয়াকিতি
1: ও আচ্ছা
3: ขอรับที่จะหามตายอ่ะมันบ่เกยฮึก็ลอบ่ขายจักเลียตาโอเคเด้อเฮาโอเคน้องนี่ครั้งนอกเดอาเจรองว่างก็ตอนนั้นหามจักบ่แม่ดําเวลาที่หามไปย้อนสิมึงบ่อยากโอ้ตําโอสลางทงบ่เร็งทงก็น้องหามจักก็ครั้งคณะกายอันนี้ขอรีลุมต้องมารอบเสอคิดซาพะน้อน้องครั้งรอบคณะกายคิดซาพะน้อตําโอเกียวไปให้มาให้ยังจักบ่แม่ดําสรังกูตา
1: เออครับน้องคงรักษานะคะอ่าบ่ฝอริหายะเนาะให้บ่เนาะเรื่องนี้มานะอยู่นรกบายเวลาตําตําคะบ่อังอึ้งก็เปรสาเบลูอึ้งเอ้ยอากาศกะฝอริรกเลยเอ้ยอืมอันเตยนายะเคกะหามาให้นูกบ่ใช่กะบ่ทํารบบ่ใครมาเลยตะเมดามาอ๋ออึ้งก็ดีตกตกตีรกรุกุจะดี তখন মুহেন চাই চাদি কাহাম কাহাম চাদি তাই লো প্রেসার লো খাঁকাই তো কাহামছে চাই মানো প্রেসার হাই খাঁকাই সে চাই মে আঙ্গু গাইন বাকে তো কাহামছে

0: ой, мен бабна нуңға дейін кәрек. Нуң рад, нуң яма. Асыға әсірәпі, ама бабу қынаға тікел ады ол. Қан мүш сәмі.
1: Қантиба.
0: Қана қанайте, қана қанайте, нағы пайды болмай. Бабуна, бабу мияң, нүң мүй маңыз. Ауыр оны, кімәрге тәп, мен үйуан сұмаге, мұны има тұңты. Бабу бұл, мен аман нуңға дейін кәрек. Қана қанайте, бұйно қанай нүң мүй нағы пайды болмай.
1: ตามอาวตารลาติตะกิลคุณแท้เมียเอาเสร็จโอเคครับโอเคครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ Cái tao muốn cái cốc sầu.
0: Đã cái cốc thế xong rồi vậy. Giờ mình chưa làm cái mày đâu.
1: Hả chứ?
0: BRO company và mà muốn không thể cùng mình.
1: Oh, BRO company và.
0: Bora Group organization.
1: Oh, government gì đó mà?
0: Central government ta army đó. Bora Group army ta army.
1: Hả chứ? Ông cứ khnề cùng là sao? Ang bela ke khatong thoka asa hangsal ni simi bochi ni panda khana mai khanawi tong ma bagi tai jeng mai karangi tong ma bagi tai bini kaisa tam ne bela keno kutui kaisa experience mo jeng sai khana rakha charai puru bokok saya tai charai puru ma baba hanna si bola chu ke nin baba nu ringi na hadi hin sangang ke thangi sana ni mu jung cha gya ke aborong ni bagi bo punishment rok man jago ke bo nakar rok ma sano ka awo hai khaina ta uk salai jakai thangka आ तमके कक छै छै तंग मान लिया फोन के अब नो चिनि लांगमा छलाइ जाकै तंग हुन्छ त जराउन पिया बच्चन छलाइ जाका हनके काहम बाई छलाइ जाक मनी अब जाउ न हनके ओम हाइ किन काहम तंग मुंगरक चिनि लांगमा उसाल ब्रुम फाइतुंग छ छलाइ जाक थुं काहम बाई त चिनि छाकनी चिनि बखानी हाम या रक नर जाकै थांग बाई थुं अब नो नायो छ हनके langma o jing ha nakar ko jing jotno nakar jago nakar jage hanga jing asak jini langma o baskang o thangi man ya baskang o thang nani bagi jini nakar chak mu obonang jing okra rok bai kabang ma jora ono jing jini ma baba bai jing chaya khlai pano nakar jage ya buitong maya ke bu shawi mangla je ang nakar shanna sinang liya ang abo haya ni lang mo chai ase khalai liya ne chikon mi kon chiti siyati khalai jak tu na ngui thangu chai ya o chai ya khalai mani ulo na kar shanna ni nang mo potong ngui thangu pia ba okara rok nang na ka sanin